0: บายไม่ต้องบอกก็รู้ว่านี่คือเสียงของความสบายหายเมื่อยพบกับการหายเมื่อยแบบไหน
1: จึงสวยหลบไหนและฉันแต่งแค่ไหนก็ได้แค่ปนปนแต่หากคบกันต้องดูใจฉันก่อนอาจพบฉันซ่อนความงามข้างใน